0: rồi toàn mà ta pan thôn sai bò ta pan để tua bà bồi ma chiên cần tết bồi núc cần được cả an người tìm mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cả trách bồi núc nan lần trả Việt Nam bom bệt năm xa lại cần được cả an xa lại mình núc cái nghe núc cái nàng
0: em mà pro bà Việt Nam mòm thêm thế con là guru thải kẹ biệt đam biết xa Việt Nam khả ruồi biết xa lần trả Việt Nam
1: gồm quốc chiến ai cả tang bê tham xa ai tia rùm cầm đi quân sang lần cha bựa rồi bựa trong xem
0: rồi phần còn chuyện là cha cứ trước cái ăn Việt Nam gồm quốc luôn duyệt na cứ chấp con hoàng đi nào còn nắp
1: lùm có quốc cầm đi quân sang lại đàn bình cấp cà phê yên đề cập đình là hạt đạm đường rụp hoàng lệ đề mà hạt lệm rau lại đàn hạt đạm đường ở sập lụp đường rụp giặc lát làm hạt đạm đường rụp này mọi tùm ta sau này và buồn mà thuốc bè mẹ đại đáng cờ nằm lưu hình mạng đáng viên cờ hồi tòa màn tập ăn đặc lạc về cái chá một là mẹ buồn lưu hình mạng bởi chá bài là này lao làm rộm lưu hình rau kẻ cạnh lao xa cổ na đập phà khuất rõ sáng ra đang bơm cọm chiên kèm ác đồ gỡ nộp truyền thinh chạc xem. Bà bây mít cơ thuần hềm rao tì xa bỏ sáng rạ kinh nữ hịt bé. Phần tướng tận năng sân này. Rồi đọc lúc xa bàn và lạc buồn mà thuốc mong cọm chiên lắc lè bè mẹ đài nằm lưu hìm ma, nằm lúc hìm ma, lưu hìm ma, bạp lưu hìm ma lại đàn bạp lúc thuần đáng, gần hồi đồm lần tập bàn thuần tuệ bờ đọc lúc năm. Nào tiện lúc này, mò đồng chí Trần Phú Hùng làm cân năng kết gà bộ đáng cha, khoa cân năng bộ đáng khoa hội đồng nhân dân và buồn mà thuốc. Lâm gợi này đáng bộ và buồn mà thuốc mò nằm lưu hìm ma đáng viên, mò kè bè mẹ đài đáng. Lâm năn xa đáng viên mò mẹ đài nằm lưu hìm ma thuần đáng, lưu đáng viên mò mẹ đài nằm lưu thuần đáng. Xa bàn đáng viên mò mẹ đài hìm ma lưu hìm ma thuần đáng, tòa bàn đáng viên mò mẹ đài hìm ma lưu thuần đáng, lọc lưu nằm đáng viên mò mẹ đài bạp lưu hìm ma thuần đáng, đài năn xa đáng viên mò mẹ đài bạp lưu thuần đáng. Bộ rằm tiện nộp bè mẹ đài, đồng chí Trần Phú Hùng bìm nhá. Mẹ đài đáng chìm nâng bạc đi dùm phân bằng đáng, và nhằm tội dập lại ép chốt lại trùm quốc, lại nâng hồ hạt của bộ mừng gặp đáng viên. Gặp mẹ đài đáng, hãy ngào bạc lại của trưa cả an cầm nửa lìa hạ chân, cơ gọi say, loại chìm kèm bộm dùm mừng đáng bộ, cơ nâng bộ sàng chị e, lại nâng dựng bần sàng và buồn mà thuốc. Đồng chí lọ mang mươi, đùm đáng viên mò mạ mê đại đáng, cơ tươn tìm nà khu nạc cừu chắc dâu, mọc lại đào cà năng, tìm nà bộ ngạ cừu ngách, cơ tươn đùm gọp và sắp làm kèm kèm đi bộ đáng, cơ nông bộ sáng chị e, đùm hạt trầm trôn mừng con nô cà nà, đùm gọp kèm đi và buồn mà thuốc, bộ rệ bộ đi kè giả cà tăng thay chập hình. Bởi bây giờ xa bàn bố xa thôn, kè cổ cơ tầng là xa bàn tụi chinh, rồi bố tập bàn là xa bàn thôn xe bò tập bàn này tốt bạp lưu hì ma, rồi bố tập bàn là xa bàn thôn tuệ bò tập lưu năm. Lẹ năn, rồi bìm phân cọm chinh lại cha, rồi tòa làn tập bàn. Cả nâng bọa đáng xa Tây Hòa, mà cọm chinh lạc lè bè mẹ đại đáng, kè rồi tòa làn tập bàn thôn tuệ bò tập lưu năm. Cơ cơ chức bố tập bàn đáng viên, làm tùm bọa đáng đặc cụ. Nào thị nộp cộng trình kè bè mẹ đai, mò đồng chí Huỳnh Lữ Tân, làm cân năng kết kè bọa đáng cha, khoa cân năng kết lăng và thùm cà phụ yên.
0: Cơ này đáng bộ xã Tây Hòa mò của chú Plutô Pan đáng viên mò mẹ đài đáng, làm nâng mò của chú đáng viên mò mẹ đài tlò Plutô Thôn đáng, nằm Plutô của chú đáng viên mò mẹ đài tlò Plutô Mà Thôn, tòa đáng viên mò mẹ đài bạ Plutô Mà Thôn, tòa đáng viên mò mẹ đài hay mà Plutô Mà Thôn đáng, nên nâng xã đáng viên mò mẹ đài nằm Plutô Thôn đáng. Nay chim nâng pam ni dồn phản mừng đáng, mpum ni cơ cây kết cơ tương em chót, cây rùm quốc mừng tương đáng viên hồng bọa cách mạng mừng đáng, cây đi cây giàn mừng xa. Tương mẹ đại đáng nay chim nâng pam ni dồn phản, em ngào và cây tủ tương cơ tương nữ lìa chăn, lệ nâng gọi say, lò bì đắc cây thòm bùm dùm, hồng tương cây rùm quốc cơ bạm cạm đi là cha.
1: Bộ này cần được bộ đáng và hòa hiệp, cộng trình kè bè mẹ đại đáng cây mạp lúc tập bản đáng viên, gần hồi tòm lần tập bản thuần tuệ bộ đọc luôn năm. Làm năn mò xa đáng viên mò tổ mạng mẹ đài nằm lúc thuần đáng, đòa đáng viên tổ mạng mẹ đài bạp lưu mà thuần đáng, hề mạp lúc xa đáng viên mò tổ mạng mẹ đài tlọp lưu mà thuần đáng, lệ đàn hề mạng đáng viên mò tổ mạng mẹ đài tlọp lúc thuần đáng. Bộm cộng chinh kè bè mẹ đài đáng, bê ta kè mẹ bìm dùm, kè tội giáp mừng đáng cơ nô cà nà, lệ đàn đức quân sang, hằng đúng kè trùm quốc mừng đáng viên, làm kè cả từng bà rộng lệ nghệ duyệt nạ là chà. บริบิตรสะพันพลสะทุนเรียมเพิ่มกอมจิงลาจารเรดวามลันตะปันดังโบสะวัลลำจารดักลักมกอมจินละกลายแปรเมดายดังเกอตุมดังเฟียน
0: ลำนั้นเอมาพุทธปันดังเฟียนมอตุมาเมดายตลอพรุยมาทนดังตัวดังเฟียนมอตุมาเมดายมาพุทธนดังสาดังเฟียนมอตุมาเมดายปาพรุยมาทนดังสาดังเวียนมอตุมาเมดายมาพรุยมาทนดังแนนันสาดังเวียนมอตุมาเมดายนำพรุยมาทนดังก็นึงประดังสะเซินฮวามังมือตึมดังเฟียนมอมเปรเมดายดังกึในลมดิมลากนักครูจักเย้ากระจับกระบรักดีจารดิมลาประงะกลุ่มง่ายรวมกวมกราบดีประดังก็นึงประสังจิแอโดยบัดกระจับกระตั้ง
1: รถทนโดยปอดหลอบลุจารดักลักเกลกระตุนลิมเรากระกันเน่าและดันลิมรอมโรบีมอทุบลุกยุกกว่าเจมากระจุลำเอนอกระจับดีนอริอาดีปีมอปาเวทไอ้นอพระมองะก็แกล้มลิมรอกระกันเน่าจารโดยมอทุกลำไอปูลปริมาประจารบนปรองไปลานิลอลำกลุ่มลาเลยหัดรักกระจ้าตัวทนตัวปอดหลบลุดักละกระกระตุ้นกรามดีจิงจาระดีกยากริงลันตับนายกวาดทุ่งและดันตับเบื้องือไกลกระกันนาวทอมพระลันอินเตอร์เน็ตมาเกอร์ลุ่มและรูปตะปันพลุตะปันกระตุ้สายตู้กระตุ้คนาดุ่มในมาประคนุกนาทอยูอาร์สไอหัดรำลิมรอมโรและนันมอตะปันพลุกระตุ้เห็นนำด้วยบนสร้างและขวาใส่มอกระจอมปลำเด็กลิมรอมโรจารมจนรวมดีกยาบแบดีทุกหลับลูกกันนังประทุมกรามเดียมแปลกระกันนอมเราดับปันปลูกกันนังประทุมกรามเดียมแปลกระจึมกอมจิงกันนังประเปลมเนียกระกันนอมเรามกอมจิงกันนังประมริมเรากระกันนอเกลกริงกระทุนมอมจนงะแบดีหลับลูกประงะกระกันนอมเราเกลจารไอ้นกกันนังประติงะแกลกระสุนมันตุกหลับลูกกันไรตู้กันนังประสังจีอาจารมจนกระสับในปุลประกลำงะหัดดำจนเปียวลุยงะลำนั้นมดิ่งดิ่งกลำงะประเกอควาเกิดกายมันละหนกดวมหยอดเสียหัดดำเพียนมลิหัดดำในงะหยอดตัวมของประกักมดิกยาประรมกระนกมาประมโรรำกลางเบมอกและดับไปนั่งลำเมลันอินเทอร์เน็ตอีปุลปีกุมผมเนียสะเซินหวามรอมกอมจิงแกลเฮิมตามประปิมโมจีบุมโรกันยำได้กระตามในงาประมเราประมลิมรอมโรลำปรอยปุริยาและนั้นเลยงาปะวัดแกลตุตุนหัดระพระมนุษย์บนสร้างรำประมลิมรอมโร
0: จีบุมโรกระตุนลิมเราจางงาแกลมาพระลำอีปุลลอยนุ่มรอมเด็กตั้งแกลมาพระลอยจำหนึ่งเราเกิดประกิจกายกระต่อพระอันตมพลังและนั้นกลมเป็ดทมนุษย์ลำอีปุลไอ้ปุ่นมอมจมชาติปายามในมลิมรอมโรเปียวหืมตาปามจุกและหูหื่นตมปลางกระจายลานดังอัดดาเพียนกนุกนาไอ้เงาก่อนนั้นลอดรูปากระพุมเนียทอปายาหัดดำในงารับอารวยลานเด่นตื้อและนั้นตึมไกลลีกลกับประมลิมรอมโรลำไกลติบกวัดลำ
1: กนังประสังจีเอสะกรงนาบรมกอมจีลักไกลกับบันเฮิมทอประมกบเป็ดสังระและดันมอระเจ้าง่าควากับยังควาสังระเลยงาหัดดำจนบังโลงกระดับพามเราะสังระอตุเรียมเอเดลเล่มกบเบ็ดสามอสาปสังระรุมโตหัดเดียดสาปสังระเกลซาสาปสังระเกลตัวสาปสังระลีรเกลซาเกลตัวเดลสังระรุมโตหัดเดียดเยแบกกรุงนาบรอดับพามเบ็ดสังระกันยำเราะเบี้ยสังระดิแกลตุตุนกับประกิดกายยอมดังทั้งและนำดิกระจับกุนาจุนแนมโตเรียกวันสร้างและดันบิงกับซาแกลมอักเป็นพ้นบางสามตามดังแบดักแกลตัวงวยหลอกกระเซียมตัวลุยตีนั่นละดมแกลหยัดเรียจากแซมเมืองดมกอมจริงแกลมอักนั่นห้องแกลมอักเสาเรียงดักลักทนแต่บอดอบลนำดังหมดนกปลาบอกระบรุงหงแกลทารเกรดมดังบังหะดูกันนาจินลังลำกรึงบนสร้างในเมื่อแกลตัวงวยครับและนั้นจังลอยตกชื่นลูรวยเห็นห้องแกลมอากาศในแกลปีมจุ่มตัวเองวยเอามาเยาะมาบังปลวนเสาเรียงไม่จักโดยโอ้เองเอากระนั้นละหมอกไกลหยัดเลียกกริ่งลั่นเกิมดิบนสร้างกะหลอกมาสวยมันเฮลุและแอร์ก็หอกกระหังเกรดหลังหนาบอกร้อและดันเกลแกลทารกระหมเทหจันดังบังแกลมอักตัวเองวยละมอนาชื่นหลังนกปลาหนาบอกเสาเรียงมุมดิบนสร้างหยัดเลียกกระเกรดหลังบังบอกเสาเรียงและดันเท่ากลาเห็นกระจารตักลักโซริกเมตีของตัวเองวย
2: เดินได้ที่จมเสาเรียงหรอดัก
1: เรียตรุ่นในเกาะบุกละ

0: เรียงจารตักลักมาลุมตาและดันเบิงจักเกตีดมบอสโซเรียงเปตาลักและสวยมันเบิมได้บนสร้างกะลอกมากะยวนันบอสโซเรียงนังจวนอาเบยุมเฮนเบตานังเมอร์ห้องแอร์ก็เหาะกะหำได้บนสร้างตกแลเตนันบรอลมาเหมาะยอกกนองยาดเลกกับรอปลาแกรดหลังโดยโอลักนันวารปลามนังจริงนกนาชื่นเทงสามตามนังเบิงเมืองสะยวนาหมอและตัวเองเวฮเตอร์นานาวแกลทารกระเมืองสะยวนาเดนละไอเตียกับตัวเองเวจังหลอกเสียมตัวดังแกลทารกระเตกริงลันในเซลัยแค่ดมคนหาเตปอกวัดลำนันเดนละแกลสุรเกียมเมืองตัวเองเวหอมบรอชื่นเทงดักลัก
1: มาเกย์ทุ่มเตะทศเรียงลำบ่อลู่ลู่ว่าเราเริ่มนั่งต่อยิ่งเราช่วยลำบ่วนลู่ไม่มองเลยทศเรียงเนี่ยเ
2: งยตาละเดินได้ที
0: ่ตัวเงยจังมังปรองไอตีแต่เวชชนเทงเตนให้นั่นละจังกลางปศเรียงเปติงเปตุงและดันบังปศเรียงมิยักแกลบโหดแต่ตีมังแกลมอักษรเรียงทุนไอนั่นละมอแกลมกบเบ็ดโบหดกลายตีมังเปราะหลอกมาแกลทารกระและดันเปราะเชนเทงดังมักนกปลาปอกรอโจกะยำตามบังหะดังมังตามดักออกบโจกะนาเชนเทงนกปลาหน้าปอกรอตีนกจิมไตยิงและนกหิวเชนเทงเจาะกมาลำไอเตียตัวเองเว
3: Không chỉ là hưởng ứng để quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương.
0: Hình ảnh hôm đó là hình ảnh sầu riêng, may chẳng là hôm đó có nạc rưu thả ra cái đống dưỡng nạc làm xa. Cậu đạo khả năng hồng tốn lại cho cả chồng màu, bởi trên thịnh lọc mà mừng xa ẻ có nạch lại cho chân, lại nâng trà được tạc lạc lạc bếp, bởi là mọc lại đi cây dạt hình.บังซาแกลมอากไลกับอสโซเรียงดักลักลักเดกยารประชินเทงหังลุมถ้าพร้อมกันในประตูตื่นมอลุมเดบนสร้างจางมางเบิ่มกอมจีงแกลมอากเอามายอกนองหมอกไลกับจื้อกะอังทาแกระลำเบียเรดดูจโอเบตามเดละไอเตียตัวเงยละจังเรชินเทงดังลำจาก็ยอดะเตอร์ซาเกรงลั่นหมอกไหลยาเรียมเทหจันซามตาปอกรอกนำกรามจิงหมอกไหลเตอร์ซุยนั้นจิงไกลละปิมพ้นก็ตัวเงวยเชิญเทงเตจารตักลักลำกรับยานเรียกบนสร้างและดันบิงกับลำเรกัมมอลูแกลมอักมอมกอมจิงแกลมอักโซเรียงตักลักทนแต่เบาตอบลดนำมอซาแกลงหะยางอามอมกอมจิงตีกันดุลกันดึกกันอ่างโอเบดะมอลและลูมเดือบบนสร้างตัวเองเวกเสียมลังดกมึนั่นละแกลงหะยางกำยีซาแกลงหะยางมอลและอยู่ไหนเดเกรบยะลำตุมกะลินุกห้องยุ่ยนายเดโรยันเรมะบอมงาเอามายอกันนังบอมนังทังบาวิตดูดโอเบดะในหล่อจิงยานงะยางกะยางเตียเทียแปรไกลจับอักลำไกลริวยางมดิบบนสร้างปามตัวและไกลปวยจางบางห้องยางอเตียกับบนสร้างสวยปรลมดังปรามดังรวงดีเจอร์ยอบอมงาเปียงงะยางกำยีร์มดิบบนสร้างระนกลันฮวงดับแกมนากะยอจอกมอลูโรนุยเลยเสียมที่บนสร้างอยู่ในเดลัดนั่นนกลันปรักมือบาวิดแกลแดมดาวยอมอัก
4: บนสร้างไรกินก้อนจริงลำสู้เพลันบอสเรียงเนี้ยมาบากไรทิพย์เกิดจากบนสร้างมังมือทุ่มไรเนี้ยรูมที่บนสร้างและบนสร้างของสาไอรัมบัดมาไกลติยาของไกลบอสเรียง
0: ดังยังมอดับปรับและเห็นนมินับดวาเจอนเฮมาเดมนุเล่าแจกเปียบัดทองดุมตามดำกันดาดุมตาจิมงะยังมอมปรับและลำลาวขาดดำกอมจิงเวทเบียดักแรงะยังกำยีระในมกอมจิงยาปีนมดุมกระจงะยังมเสสีเดิมิเล่าเมื่ออยู่ไหนดี
5: ก็แซมยัยจักไอ้หลอกเคยหลอกหล่อเวทไรดุ้มจริงดำบริเวณไกลใจดุ้มได้ทุ่งผากระโจงอ่ะแปรหล่อดับปั้นกระจับบ่อหลังโตไรคนสร้างทำไรหลอกไรหลอกไรกระตุ้น
0: ลำไกลกับเวอร์เก่าโปรยางเปลากำเดือบนสร้างบามรุ่งห้องอย่างอเตียตุ้มไกลจังมังกะเลมปีมานหายันปีจักลาลันปรักมือดังปลาดีเจอร์ดังโรงปรองแควบอสเรียงเหยาะยานจิมอยเนาะเบ็ดทองนั้นดมีได้ดอมเตียงปอสเรียงบังสะแอก่อนน้อยและนันจารตักลักนาปาชิเตลาจารตาเจงเอาหมอกแหล่จักกาลและดันละเฮิมดาปอสเรียงแกลทารกระเห็ดหนักนุ้ยกริงลันตับเงือเงือติลุนก
3: Đây là một trong những cái nội dung nghị quyết của đại hội đảng.
0: Còn chuyện vết lại ngại dạng này chuyện rõ ngại dùm phân, lời ngại hành trầm trình bằng lại cả bình đảng bộ trà, lời đàn lời ngại hành trầm trình bộ xe rô xa phân bằng trung ương. Có dọa nên, mây mò hành trầm trình gịch kèm kèm điệp rõ lọc mà,

0: แปลทารกระหยุดนาบังนั้นมอยกนองชีบอสเรียงดุจโอเบียดดลำดิประกักมอบเวทบังแปลทารกระหดื่มยุดนาลำเรือกำแกลมอักปุ่มยืงบอสเรียงแกลงายังกำยีร์มอยกนองกอมจิงเวทซาคนครูทารกระหดื่มดุจโอเบียดดลอยาเรียกแกลสูรเกียมบังนักดุยห้องลันเทียเอจูรตอยนายจิงกะฟางกระยันเรมะปอกกรดมกแกลจังมางละมอบามจุห้องแกลมังมุยลันปรักมุยนังปลาดดิจือเยาะบอมงาบวนสางแตรมดาวยอมอักดมรในวาตาสังระอตุเฮมมอและปงแนมโตนาปิมโตดมอตุเฮมมอกะเซมตลังตับเวทถึงโทดมกระดับดังยัวและนันดมตาประหยอตวมกำโตเฮมในลอยจิงเกิลสังระกะเซมตลังเวทดมตามดังจัดรายมราลอมกราเวทอมอตับเลนโปจำกรัมเดียตุเฮมมอกแลตับเป็นนางโตเซมให้ลอกระพอได้นาสังรัมอาร์
1: ทางราไม่ปรับวิมีดกับไกลดรงค่ะได้แฮมเราลำทนแรมตัวเบาตัวปรุงน้ำและตัวเบาตัวปรุงจุสนันในจีจังไม่ปะเรียเรียบกรูกุมไกลกรรมบรัวเบตโตนกสันสังระและนัดดุแรมแซมยักษ์สนักตึงมันจนกับขาแกเกลียสังระเดินใน
0: ทนแรมตัวเบาตัวปรุงน้ำตัวเบาตัวปรุงจุสังระเกลซาฟันจุดเร่งสะแอตูลมอตปันเนตุปลุกตปันจูหัดแดงระลำนันตปันเนตุปลุกจูหัดแดงเด็ดอยู่เบะห้องตัวปลุกก็จูบหัดดูเรียมตีตัวนกโตจิงซาปอสังระมอยนกหัดแดงระเด็ดอยู่เบะลูสังระปีมดิ้งประปีเม็ดแกลมตมจดหยอกวบเปียดรูปห่อแดงมาปีเมืองห้องหัดรำต่อเรียมเตะเกาะทุนเรียมรอมตามเบทองประประเพณีสังหระตัวเรมมึงยัวกับประสังหระลอกคำพาประไก่ปวลคนอตุแนมโตพงแนมโตหมอกคำพาเจ้าและอตุเกรดลังปันกระจับเป็นหอได้เบิงอตุโปและดันประเพณีแจ็คกับประอัมโตเรมดังเบิงเกาะทุนเรมรอมตาม
2: แต่ละวัดจุนโมนสับเซฟพาตุและนายมโตดานายที่และอุ่นดิจและยับโตและเติมเทมเทนายมเทพรัวและยับโตและเราเวสินเรื่องเลิฟโลกตุเรื่องเราไปตับตรงจอดเวสินทุกดอละสตอนและอันเกอเรื่องเลิฟได้จอดเวสินจุนเข้าจุนบีจอหกสินและเกอสันสางและ
3: รัวที่ปรับเมียดดึงมังสับเซฟและเกอจีจังดึงมาดุซาตุกดุอิมาที่ดึงมังกรดัวฮารวยดัวปลุกสปานันยิงยิ่งยางละตุเรื่องปันดุซาละน่ะฮารวยดัวปลุกปะละตุเรื่องละซับเซฟละไอยิงเกาะมจิงละไอกระนองโดงนึงฮารวยตุเรื่องอันเนี้ย
0: โดระในดมตาเพราะประเพณีกับทุนแรมเราตีสังระเกิดซาฟันจุดริงสะเอตูลมองอะไรแจ็คห้องแกลประเพณีแจ็คบังพลตาเลเหล่ามาดูแนมโตเอสไอเตียมตมจวดพงหะได้มาระปีเมืองห้องหัดรำโตแรมและดันบทุนแรมเราด้วยเบอร์ตัวปลุกนำด้วยเบอร์ตัวปลุกจุมองอะไรแจ็คกันเรียกบนสร้างและดันบิงกับอาจารย์ลูงะกับวาริงกะกับอุปกับเกล็ดนั้นลึกสนักมากมันไกลรั่วงะมอจักโอกับนึ่งรุงเล็ดนั้นงะเพราะไกลตุ้นบังประรุมนึ่งบุกละเกล็ดนั้นมือรุมนึ่งเตสะกรงกโนจารตักลักลักมือกระตังประพิมตัววารุงเกรดลังไปจักกับนึ่งรุงกล่อมกลางยาปีนุ่มวัคซีนเล็ดนั้นเกรมกลางกระซิมกลางไปกระนิกกับนึ่งรุงกันยำเพราะไกลเติบกับมันไกลรั่วนี่พอตุ้นมอประเวทบังประรุมนึ่ง ตีบุญทักดอสะครุงกนโฮก็ใส่มิดเลวันฮวนระในหมดลาวารรุมลุห้องไอเป๊ะก็จุ่ยปอเตรมลุนำปองกระเพรย์ก็ใส่มิดหมอบาชีไอเป๊ะลายปอสารปอมลุยันฮจันนังเลอร์อัดหมอกแหลมลิ้นนาวในจริงยันนังร่วงคางหมอกกระมันแกลวะก็ยอนันก็ใส่มิดฮวนดึงสนักกับประพิมตบารุมนังก็หอยนาวแอมลุกันยำเพราะบอมนาวมิดลับไรจุดตั้งBim đặt băng em năm mở dập nền nào mới.
4: Khi mình đặt vào hợp đồng đặt cọc trước.
5: Rôm nụm po, prak ngam krab var let nan play yuem jeh mneng beng di yuom. Senan po nga pra rôm nâng mau klet ting yapinik. Yan hajan pim toh var rong, rang kriem nụ po rong, pi soat pral let nan ram kang tup kemaan klet roa.
0: Mở do con nong rong hajan nụ đồ chỗ, lưu gọi

0: ประกาศมาประเวทเปียมรอกำมันไกลรอตืบกำดังรงเองาพระจองงะบ่มเดือบนสางบรมตมปลางกระจอประหัดรำในกระดำกลางกำมันไกลรอหมอเล่ปูลไปกลุ่มด้วยงาลับมาสากรงโกโนดูมดิ่งกลัง
1: นักงานสาธารณสุขก็ตุ้นเชียนบันดงจะบากรดับเบลังก็ห
2: กนับในปูลเบียกุมดึงงานลอมาสามเด็กต่างเห็นเมื่อกระบำตมแปลงกระเตาไพรเห็ดดำในตรงเร้ากำลังบนสร้างนั่นละพิมพ์ต่อบาร่งและอันดำกลางดำตึกกุมารไกลรั้ว
0: บังกอมจิงประรุมเนื่องโยกว่าของแกลโปเมาแกลโปเทาดึกบนสร้างสะกรงกโนบีมลิและดุมในงาหัดดับรงหอยหนอบแยะโรกันันรุมเนื่องห้องนังลู่ตัวยักษ์กับวาจิงกะอาจำในงะในอามอยอมดีประกักมอปเวทกำดิบบนสร้างโดยโอลอมดีกยารประรุมดังเหตุอภินางตูตื่นและนันกระจับรังเห็นหัดดับดวงรุกและเด็ดในเมืองระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลุบดวงรูปตักลักมีเจียตับในและจักกำดิบบนสร้างและดันบิงกับเตรมดิ่งหลังและบนในเติมต้วมทำหัดดับดวงรูปไปเต้

0: วันท้องได้บอกกับลูกว่าอะไรฮับจริงได้เท่าไหร่หมอ
1: บ่ลูกบ่ได้ถาม
0: ถ้าพอบ่หลงมันเงินเดือนของวันท้องก็ยังต่ำกว่าเงินเดือนของลูกในปัจจุบันนี้ลูกกำลังพบกับความยุ่งยากแนวนี้เป็นยังอยากง่ายไปบอนที่มีรายฮับที่ต่ำๆคือแนวนี้ยังบ่ว่าถ้าลูกง่ายไปบอนท่านก็ปานว่าเอาชีวิตของตนมาเสี่ยงกับความเป็นตายอยู่ท่าน
1: เฮียนพอลูกเติบใหญ่มาจากตำรวจจึงหับฮู้ได้ถึงความเป็นและความตายแต่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่บ่อนแบบนี้แม่นวิธีที่ลูกตอบบุญแทนคุณให้ประเทศชาติกำลังอุ้มสู่ตนยังบ่นับลูกคิดว่าวันทองต้องการลูกย้อนว่าลูกเป็นคนเวียดจะช่วยลาวได้หลายเวียกงานเวียดต่างด้าว
0: เจ้าอยากปกป้องชาวเวียดต่างด้าวหมอ
1: โดยเฮียนพอถ้าหากว่าเขาบ่ละเมิดกฎหมายประเทศแขกลูกอยากให้ประเทศลาวเป็นประเทศที่สุขสบาย
0: มวนเนาะแต่เวลาพอเคยแนะนำให้เจ้าเข้าสัญชาติลาวเป็นยังลูกปฏิเสธ
1: ลูกยังเสื่อว่าลูกจะมีโอกาสกลับคืนเวียดนามเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
0: ฟังคือขัดแย้งกันเนาะหนีออกจากประเทศไปแล้วแล้วยังอยากกลับคืนประเทศบ่กันไล่จับของพวกเขาบ่เฮ็ดเจ้าย่านกลัวบ่
1: โดยเฮียนพอลูกเพียงแต่หวังว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนไปและจะบ่รักษาความหวังนั้นจนฮอดตอนที่หลับลาจากไปเฮียนพออยู่นี่ไผก็ฮู้ว่าลูกเป็นลูกบุญธรรมลูกออกไปคือเสียเวียกง่ายกว่ายิ่งไปกว่าหันสะพอลูกสิเป็นแนวใดเรื่องรายได้ก็บ่สำคัญกับลูกอีกต่อไปภายหลัง1ปีที่ทำมาหากินลูกก็เก็บท่อนได้ก้อนหนึ่งก็เพียงพอจะให้ลูกเมียของลูกใช้ชีวิตอย่างสงบได้แล้ว
0: ความจริงแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับเอกสารขอค้นของ DNC แต่มื้อนี้ข้าพเจ้าจึงให้เจ้าฮู้เพราะว่าข้าพเจ้าบ่อยากให้เจ้างอกับความตายไปทางพุ่นโดยย้อนลักษณะของเวียกที่ว่าลับที่สุดเจ้าต้องผ่านการทดสอบนานาการแต่ว่าเจ้ากับบ่เชื่อเจ้าจะผ่านพ้นได้ความจริงแม่นเจ้าเป็นนักสืบสอดแนมของเวียดนามเหนือบ่ไวก็ซ่าเจ้าจะถือเผยแบออกเท่านั้น

0: He and Paul. He and Ajahn. ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและสตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่อาจารย์จะแลกบ
1: ่เจ้ากำลังตั้งคำถามยากให้ข่อยบ
0: ่บ่ลูกบ่กล้าลูกอยากให้พ่อเข้าใจลูกแจ้งเวลาที่ได้อยู่ข้างพ่อพ่อบอกให้ลูกตายลูกก็จะตายบ่กล้าที่จะต้านคืนพ่อและประเทศชาติที่พ่อหักหมดหัวใจ

ข่อยอยากให้เจ้าคิดดีๆละเอียดถ้าเจ้าอยากถอนคำสำบานนั่นไว้ก็บ่เป็นหยัง

เฮียนพ่อธรรมะยังบ่ทันให้ลูกแสดงความกตัญญูบัดนี้ลูกขอให้พ่อรับเอาการไหวของลูก3 บาท

0: Ngài Prabhat đã phê chuẩn, DNC đã bật đèn xanh, tất cả bây giờ là trông chờ anh. Nhưng tôi nói thật, tôi có những nhiệm vụ mà tôi biết chỉ có anh có thể thực hiện được, nhưng hơi nguy hiểm. Anh có sợ không?
1: Anh muốn tôi bắt đầu những nhiệm vụ này như một con đại bàng hay như con báo?
0: Khắc lái.
2: เรื่องแท้บ่เป็นยังข่อยหักกะสิฮู้เดี๋ยวนี
3: ้เฮียนท่านพันโททุกอย่างได้ปิดบังมิดเงียบจนฮอดวันนี้ท่านประวัติได้พิจารณาคำห้องของยกย้ายของวันทองหมดทุกคนจึงฮู
4: ้ I had to urgently call you in because Nguyen Thanh is making the CIA nervous Just look at his trajectory He went from a tuk-tuk driverTo a government post, and now he's in the DNC, the Government Intelligence Hub.
5: บักวันทองเจตนาของมันในการเหตุสิ่งนี้เป็นยัง
6: พ่อคิดว่าบรรหาวและอยู่นำบันทองความยุ่งจะมาจากเงินแทงแน่นอนว่าลาวยังบ่ได้ลืมความเครียดแค้นเก่ากับอันนิงกองกำลังเนื่องจากความสัมพันธ์ที่บ่ดีระหว่างฟงเฮากับตำรวจพิเศษแน่นอนเราจะหาทุกวิธีทางเพื่อเพิ่มความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่าย
2: มันบ่เพียงแต่เท่านั้นแต่มันยังเป็นความอับอายอีกอับอายที่สุดมึงเข้าใจบ่นักโทษที่เขาเจ้าบ่สามารถเอาข้อมูลออกมาได้และเดี๋ยวนี้มันกลับมานั่งอยู่สั้นของการระดับเดียวกับพวกเรา
4: How's your relationship with his wife going?
7: She's ill. Very ill. Maybe the trauma from the escape has severely damaged her nervous system. We were about to get to the point of it when she suddenly had a seizure.
4: Really? Right when you're gonna get to the important information, not before, not after.
3: ทั้งหมดเคารพ
2: สบายดีขอบใจบรรดาเพื่อนร่วมงานคอยบ่แม่นผู้บัญชาของหมู่เพื่อน
3: หัวหน้าพวกข่อยคิดว่าอยากจัดงานเลี้ยงน้อยๆเพื่อต้อนรับหัวหน้าท่านวันทองได้แนะนําท่านเป็นอย่างละเอียดและพวกข่อยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
2: ข่อยเห็นดีแต่ว่าถ้าหมดวงการก่อนเด้อข่อยเลี้ยงเอง
3: เจ้ารับทราบ

0: จ้าซอกข่อยบ
1: ่สมัยนิทานเฮาเองข่อยต้องการความช่วยเหลือจากทานเรื่องนึงข่อยกําลังเฮ็ดบทรายงานด่วนให้ทานพันเอกวัดทองข่อยอยากซอกฮู้เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายพื้นที่ของบรรดากองกําลังทหารแต่ข่อยได้ซอกแล้วแต่บ่พบเห็นข้อมูลใด
0: ๆพวกเอกสารแบบนั้นก่อนหน้านี้ฝ่ายรักษาความสงบทหารก็แบ่งปันให้ฝ่ายเฮาเป็นประจําแต่ว่านับมือคือไอ้ฮู้หั่นล่ะเขาเจ้าจะบ่แบ่งปันอีกถ้าพวกเฮาบ่ส่งเอกสารเสน
2: อ
0: ถ้าเจ้าจําเป็นและให้ข่อยขอทานพันเอกให้เจ้าขามไปเอาอยู่พุ่นโดยกงหรือเจ้าอยากให้ข่อยขามไปทวงอยู่พุ่นให้เจ้า
1: บ่อันที่1ข่อยขามไปพุ่นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถึงจังใดก็ตามเขาก็ปฏิบัติต่อข่อยบ่ดีปานใด2ข่อยขอบใจ แต่ข่อยคึดคืนแล้วบางทีข่อยอาจจะไปทางอ้อมหน่อยนึง

0: rồi toàn mà ta pan thon sai bao ta pan để tua pa rồi ma chiên cần tết bồi núc cần được cả an người tỉ mi mừng Việt Nam Việt Nam
1: mừng cả trách bồi núc nan lần trả Việt Nam bom bê tham sa cây cần được cả an sa cây mình núc cái nghe núc cái nan
0: ไอ้มาโปรปะยุ่ยนามอมเทมเทกนักครูถ่ายแกรเบียดดำเบ็ดสะยุ่ยนาขารวยเบ็ดสาลันจารเวียดนาม
1: เราโกมกบจิงไอกระตังเบ็ดรำสะไอเตียรวมกรัมดิบวนสร้างลันจารเบื่อรวยเบื่อมจองแซม
0: รวมพันกอมจิงลาจารกระทึกกระอังเวียดนามเราโกมกบกลุ่มยุ่ยนากระจับกำลังดีนาวกันนับ
1: ลุงก็ควบคุมเทียบบนสร้างและดันบินกับคาเปียงได้กับดิ่งหลังหัดดำดวงรูปห้องไกลเดมังระไกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุดวงรูปจากลักลำหัดดำดวงรูปในมอยตุ่มตาสนัยบอลบนมาทวดแบรนด์ไม่ได้ด่างเกินนำปริมาดด่างเปลี่ยนเกินเรตัวมันตะปันดักลักเบกจ้ามุดลำไม่ปวดปริมาปะจารบายลานิเล่าลำปรอมลิมเรากระกันเราสากรกนาดับพาควัดเพราะสาระดังบ่มก่อมจิงแกลมอักตัวกะนกชินทิ้งจากแซมประไปมิดกระทุนแฮมราติสาปสังระกริ่งลุยเวียเปียพันตมตะนันสนัยเรดอบลสปันลันสปันบาลบุญมาทวดมก่อมจิงละแกลแปรเวดใดนำปลหิมานำปลุกปีมาปลหิมาปะปลหิมาและดันปะปลุกทุนดังเกลเรดอมลันตะปันทุนแต่บดอบลนำนาวเตียนกในมอดงชีจนฟูหงลำกันังเกตแก่ประดังจาร์ควากันังประดังควาหวยดงเงินเส้นวัลบุญมาทวดลำกันในดังบ่วัลบุญมาทวดมอนำปลหิมาดังเวียนมอแกลแปรเมดายดังลำนันซาดังเวียนมอเมดายนำปลหิมาทุนดังปลุกดังเวียนมอเมดายนำปลุกทุนดังสะปันดังเวียนมอเมดายหิมาปลหิมาทุนดังตปันดังเวียนมอเมดายหิมาปลุกทุนดังตลอดปลุกนำดังเวียนมอเมดายปะปลหิมาทุนดังได้นันซาดังเวียนมอเมดายปะปลุกทุนดังบลูรัมเตียนอปเรเมดายดงจีจันฟูหงปิมยะเมดายด่างจิงดังปามดียมพันบังด่างกายำตุยับแกลแอบจอดแกลจุมกวบและนันฮูร์ฮาร์กับประมึงกรับด่างเวียนกรับเมดายด่างเงาปากแกลกระดูกกระอ้างกำเนื้อเลหะจันกระกอไซลอยจิงแกลปุ่มยมบังด่างโบกันดังประสังจีแอและดันดิบบนสังวัลบุญมาทวดดงจีหล่อมังมือดุมด่างเวียนมอมะเมดายด่างกระตื่นดิมนาคุณครูจักเยาหมอกและดาวกนางดิมนาประงะกรุงไงกระตื่นดุมกวบอสับลำแกลมกรัมดิประด่างกระนังประสังจีแอดุมหาจำตุนบังกนุกนาดุมกวบกรัมดิฟัลบุญมาทวดบริเรบริเดกยาร์กระตังกระจับเพนบริเบเตอร์สปันปลุกสาทนไกลกรุกระดังลันสปันตุจิงเรปลุกตะปันลันสปันทนเสบอตะปันในตุปาปลุหิมาเรปลุกตะปันลันสปันทนแต่บดอปลุกนำและนั้นเรปิมพ้นกอมจิงลายจาร์เรตัวลันตะปันกำลังประดังสะไตหัวมังกรจินละไกลไปเมดายด่างเกลเรตอมลันตะปันทนตัวบอดอปลุกนำก็กระจุบลุกตะปันด่างเวียนลำตุ่มประดังดักกุนาทีนกมังกรจิงไกลไปเมดายหมอดงจีหุ่นเหลือตันลำกำลังกิดแก่ประดังจาร์ควากำลังเกรดลังฝ่าตุ่มกราฟุเอียน
0: เกลในดังโบสะไตหัวมอกระจุบลุกตะปันด่างเวียนมอเมดายด่างลำนันมอกระจุด่างเวียนมอเมดายตลอดปลุกทนด่างนำปลุกกระจุด่างเวียนมอเมดายตลอดปลุกมาทนตัวด่างเวียนมอเมดายปะปลุกมาทนตัวด่างเวียนมอเมดายให้มา

0: với mà thôn đáng, nên ăn xa đáng viên, mà mẹ đài nằm plus thôn đáng. Nay chim nâng pam ni dùm phần mừng đáng, mùm ni cơ cây kỳ cơ tương em chót, cây rùm cuốc mừng tươm đáng viên, hồng bọa cách mạng mừng đáng, cây đi cây giàn mừng xa. Tâm mẹ đài đáng nay chim nâng pam ni dùm phần, em ngào và cây tù tương cơ tươm nửa lẻ chân, lệ nâng gọi say, lò bì đắc cây thòm bùm dùm, hồng tươm cây rùm cuốc cơ bạm cạm đi là chà.
1: เมื่อในกระดังเปราะด่างฟัลหัวเห็บมก่อมจิงแกลแปรเมดายด่างเกยมาพลัสตะปันด่างฟินเกลเรดอมนันตะปันทนเตยบดอบลุนนำลำนันมอซาด่างฟินมอตุมะเมดายนำพลัสตุนด่างดัวด่างฟินตุมะเมดายปะปลิมาทุนด่างเฮมาพลัสซาด่างฟินมอตุมะเมดายปะปลิมาทุนด่างเลดนันิมาด่างฟินมอตุมะเมดายตลอดพลัสตุนด่าง บรมก่อมจีนแกลแปรเมดายด่างเบตาแกลปุบิมยุ่มแกลตุยับมึงด่างกนุกนาและนำดึกวันสร้างหังดุ้งแกลดรุมกวบมึงด่างเฟียนลำแกลกระตึงปลาระหุ่นแหลงเงยด้วยหน้าลาจาร์บริปิเตอร์สะพานพุทธศาสนเริ่มพลก่อมจีนและจาร์เรดวามลันตะปันด่างโบสะวัลลำจาร์ดักลักมึงก่อมจีนและแกลแปรเมดายด่างเกิดตุ่มด่างเฟียน
0: ลำนั้นเฮมาพุทธปันดังเฟียนมอตุมาเมดได้เหล่าปลุยมาทนดังตัวดังเฟียนมอตุมาเมดได้มาปลุยทนดังซาดังเฟียนมอตุมาเมดได้มาปลุยมาทนดังซาดังเฟียนมอตุมาเมดได้มาปลุยมาทนดังในนันซาดังเฟียนมอตุมาเมดได้นำปลุยมาทนดังกันนังประดังสะเส้นหัวมังมือตึมดังเฟียนมอเปรเมดได้ดังคือในลำดิมลากนักกลุ่มจักเย้า
1: กระจับกระบรักดีจาร์ดิมลาประงะกลุ่มง่ายรวมกลุ่มกรามดีประดังกันนึ่งประสานจีแอร์โดยบัดกระจับกระตั้งรถทนโดยปอดหลอบลุจาร์ดักลักเกิดกระตุ้นลิมรอกระกันเน่าและดันลิมรอมรูบีมอตุกลุกยุกกว่าเจมากระไรตุและไม่นอกกระจับดีนอริอาดีปีมอปาเวตเอานับประมงะเกอแกลมลิมรอกระกันเน่าจาร์ดีมอตุกและไม่ปูลปีมาประจาร์บนปรองไฟลานิลาลำกลุ่มลา เลยหัดระกะจ้าตัวทนใจปลดหลับลุกดักละกระตุ้นกรามได้จริงจาระดีกะยาระกริงลันตับนายกวาระทุ่งและดันตับเบื้องือไกลกระกันเน่าทอมพร้อยลันอินเทอร์เน็ตมาเกอรวมและรูปตะปันปลุกตะปันกระไรตู้ใส่ตู้กระไรตู้คนอาดุมดีมาเปราะกนุกนาทอยัวและสายหัดระมลิมรอมโร จารมจนรวมดีกระยาบแบดดีทุกหลับลูกกันนังประดุมกรามเนียมแปลกระกันนำเราดับปันปลุกกันนังประดุมกรามเนียมแปลกระจืมก่อมจิงกันนังประเปลมเนียกระกันนำเราก่อมจิงกันนังประมลิมเรากระกันนำเกิดกริ่งกระพทนมอมจนงะแบดดีหลับลูกประงะกระกันนำเราเกิดจารไอ้นกกันนังประเตงะแกลกระสุนเป็นตัวหลับลูกกันไรตู้กันนังประสังจีแอจารมจนกระสับในปุลประกลำงะหัดจำจนเปียหลวยงะลำนั้นดีนังกลำงะประ ก็ขวาเกิดกายมันละหนุกดวมหยอดเสียดับยันมลิหัดดับในงะหยอดตัวมหัพรักตักมันได้กระยาประรมกระดูกมาปลอมโรรำกลางเบมอกและดับเป็นนั่งลำเมลันอินเตเน็ตอีปุ่นเป็นกลุ่มผมเดียสะเซินหัวรำก่อมจิงไกลเหิมตามปลอมเป็นโมจีบุ่มโรก็ยำดีกระตามในงะปลอมเราปลอมลิมปลอมโรลำปลายปูริยาและนั่นเลยงะปาวิกลายตุ้นหัดดับเพราะมันได้บนสร้างรำปลอมลิมปลอมโร
0: จีบมโรกระตุนลิมรอจางงะไกลมาพระลำมิปูลลุยนุกมรอมเด็กตั้งไกลมาพระลวยจำหนึ่งเราเกิดประกิดกายกระต่อพระตมปลังและนักกลุ่มเพชรทมนิลำมิปูลไอปูลมอมจมชาติปายอมในจำหนึ่งมรอมโรเพื่อหืมตาปามทุกไกลหูหืนตมปลังกระจายหลันดังอาจจะเพียงกนุกนาไองาวก่อนนั้นละรูปากระพุ่มเนียทบายวะหัดดำในงารับอาร์ลวยหลันเด่นตื้อและนันตึมไกลลีกัลกระประมลิมรอมโร
1: ลำไกลติบกวัดลำกนังพระสังจีอาสะกรงนาบรมก่อมจีนละไกลกระเบนเฮิมทอบรมกบเบ็ดสังระและดันมอระเจ้างะควาเกยังควาสังระเลยงะดำจนบังโลกกระดำพามเพราะสังระอตุเรียมเอเดลเล่มกบเบ็ดซาโมซาปอสังระรุมโตหัดเดียดซาปอสังระเกลซาซาปอสังระเกลตัวซาปอสังระลีรเกลซาเกลตัวแต่นันสังระรุมโตหัดเดมดีเจแบกรงนาบรอดับพาเวสังระกันยำเพราะแบกสังระมดีไกลตุตุนกับเพราะเกิดกายยอมดังทั้งและนำดีกระจับกนาจุนแนมโต เอิมเรียกบนสร้างและดันบิงกับซาแกลมอักเป็นพ้นบังสามตามดังแบดักแกลตัวงวยหลอกกระเซียมตัวลุยตีนั่นละดมแกลยอดเรียจากแซมเบิ่งดมก่อมจริงแกลมอักนั้น phong cây mắc sầu riêng đặc lắc thuần tệ bỏ đọp luôn năm đơ mộ nục la bỏ cỏ rung hung cây thật kre đừng bẩm họa đô cà nà chìn lăng lầm kinh buồn sang này mất lại tùy người khắp lại năn chẳng lời tục chương lưu rồi hên.

0: ละสาวเรียงจารตักลักมาลุมตาและดันเบิงจักเกตีดุมพ่อสาวเรียงเปตาและแกลสวยมันเบิมเด็บวนสร้างกะลอกมากายวนันพ่อสาวเรียงนังจวนอาเบยุมเฮนเบตานังเมื่อห้องแอร์ก็เหาะกะหำเด็บวนสร้างตัวแลเตนันบรลมาเหมาะยอกนองยาดเรียกกับรอปลาเกร็ดหลังโดยโอลักนันวารปลามนังจริงนกนาชื่นเทงสามตามนังเบิงเมืองสะยวยนาหมอและตัวเองเวหเตอร์นานาวแกลทารกระเมืองสะยวยนาเดนละไอเตียกับตัวเองเวจังหลอกเสียมตัวดังแกลทารกระเตกริงหลันในเซไลแค่ดมคอนฮาเตปอกวาดลำนันเดนละแกลสุรเกียมเมืองตัวเองเวหอมบราชื่นเทงดักลัก
1: มาเกทันเตทศเรียงลำบ้องลู่ว่าเราเริ่มนั่งต่อยังเราเทลำบวนลู่ไม่มองเลยศเรียงเนี
2: ่ยไม่ตาละเด่นได้ที
0: ่ตัวเองวัยจังมังปรองตีแต่เวชชนเทิงเต็นในนั่นละจังลังปอศเรียงเปติงเปตุงและดันบังปอศเรียงมิยักแกลบโหดแต่ตีมังแกลมอักษรเรียงทนไอนั่นละมอแกลมกบเบ็ดบุหกลายตีมังเปราะหลอกมาแกลทารกระและดันเปราะเชียนเทงดังมังนกปลาปอกรอโจกะยำตามบังหะดังมังตามดักออกกบโจกะนาเชียนเทงนกปลาหน้าปอกรอตีนกจิมใจยิงและนกหิวเชียนเทงเจาะกมาลำไอเตียตัวเองเว
3: มันไม่ใช่แค่hưởng ứng để quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương
0: hiện ao hầm đá nằm hiện ăn sầu riêng may chẳng là hầm đá của nà krù thà ra đống dọa nà làm xá cầu đào khả năng hồng túng quay chật cờ tròn màu bờ trên thành lọt mà mừng xạ e còn nói là chật chân lẽ nằm chà được đặt lát lại bết bữa là mọc lại bị cây già hên บังซาแกลมอากไลกับอสเรียงดักลักลักเด็กยารประชินเทงหังลุมถ้าพร้อมกันในประตูตื่นมอลุมเด็กบนสร้างจางมังเบิ่มกอมชิงแกลมอากอมยอกนองหมอกแหลกกระจึงกระอังถาแกรลำเบียเรดดูดโอเบตามดีละไอเตียตัวเงยละจังเรชินเทงดังลำจาก็ยอดะเตอร์ซากริงลั่นหมอกแหลกยาเตรียมเทหจันซามตาปอกร้อนำกรามจิงหมอกแหลกเตอร์ซุยนั้นจิงแกลละปิมพ้นก็ตัวเงยเชิญเทงเตจารตักลักลำกรับยานเรียกบนสร้างและดันบิงกับลำรวยกรรมมอลูแกลมอักมอมกอมจริงแกลมอักโซเรียงตักลักตนแต่เบอตอบลดนำมอซาแกลงหะยางอมอมกอมจริงตีกันดื้อกันรึกกันอ่างโอเบต้ามอและลูมเด็กบนสร้างตัวเองเวกเสียมลังดกมือนั่นละแกลงหะยางกำยีร์ซาแกลงหะยางมอและอยู่ไหนเดเกรบเยอะลำตุ่มกะลินุกห้องยุ่ยนายเดโรยันรีมะบอมงาเอามายอกันนังบอมนังทังบาวิตดูดโอเบตะในหลอยจิงยานงะยางกะยางเตียเทียแปรไกลจักมักลำไกลริวยางมือบนสร้างปามตัวแรกแกลปวยจางบางห้องยางเตียกับบนสร้างสวยปราลมดังปรามดังรงดีเจอร์ยอบอมงาเปียงงะยางกำยีร์มือบนสร้างรอนกลันฮวงดับแกมนากยอยจอกมอลูโรนวยเลยเสียมที่บนสร้างอยู่ในเดลัดนั่นนกลันปรักมือบาวิดแกลเตมดาวยอมอัก
4: บนสร้างไรกึ่งก้อนจริงลำสู้เพลันบอสเรียงเนี้ยมาบากไรทึบเกินจีจับบนสร้างนั่งมือทุ่มไรเนี้ยรูมที่บนสร้างและบนสร้างของสาไอรำบดมาไกลติดยาของไกลบอสเรียง
0: ดังกะยังมอดับปรับและเห็นนมินับดวาเจอ้นเฮมาเจมนุเราแจกเปียบัตรทองดมตามดำกันดาดมตาจิมกะยังมอมปรับและลำลาวขาดดำกอมจิงเวทเบียดักแรงกะยังกำยีระในมกอมจิงจะไปนมดมกระจกะยังมเสสีเดิมไม่เล่าเมื่ออยู่ไหนดี
5: ก็แซมเยจักเอล็อกเคยล็อกละวิกในตู้มจริงดำรถไฟใต้ตึงได้ทุ่งผากระโดงอ่ะแต่ละดับบันกระดับบ่อหลังโตเล็กคนสร้างทำไรลองไรลองไรกระตุ้น
0: ลำไกลกับเวอร์เกาโปรยางเปียลากำเดือบนสร้างบามรุ่งห้องอย่างอเตียตุ้มไกลจังมังกะเลมปีมานหายันปีจักลาลันปรักมือยมดังปลาดีเจอร์มดังโรงปรองแควบอสเรียงหยอกยานฉิมอยเนาะเบ็ดทองนั้นดมีได้ดอมเตียงปอสเรียงบังสะแอก่อนน้อยและนันจารตักลักนาปาชิเตลาจารตาเจงเอาหมอกแหล่จักกาลและดันละเฮิมดาปอสเรียงแกลทารกระเห็ดหนักนุ้ยกริงลันตับเงือเตลุนก
3: นี่ là một trong những cái nội dung nghị quyết của đại hội đảng
0: มก็จริงเวกแกลงายางในจริงปรงายืมพันเลยงาหดำจนบังแกลกระเบนดังโบจาและนั้นเลยงาหดำจนโบรซิโรสปันบังจุงเอื้องก็ยวนั้นไม่มหดำจนเกตแกมกรัมดีบรอลอ